ได้บาตูปีนังลวบุนังกัญลังยัยเดียรุสวะเดียดาดาสุรวะแกบาตูปานุโนะตานุวะปะลานุวะตาเรียงกิจังบา